0: ค่าเดินรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ยางหยุดโลแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางหยุดโลแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

แจ้งมานี่กับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังต่างด้านเสียงเพลงใจลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์กลับนะเวลาดี 11:00 น.ถึง 13:00 น.ส่งชั่วโมงโดยประมาณกับท่านผู้ฟังฟังกันได้ต่างสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังก้าวไปที่เว็บไซต์ www.br8875.com สำหรับช่องทางทางเว็บไซต์ควังกันได้ตัวไทยเลยทีเดียวครับนะแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงโทรกันเข้ามาได้หมายเลขนี้กับ074812055กระผมยินดีครับหน้าที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับท่านมอบความสุขให้กับท่านทุกวันวันนี้เจอกันกับสุดสัปดาห์สุขที่19พฤษภาคม2569ช่วงแรกของรายการกับท่านทุกวันมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันก่อนฟังงานเพลงของมนแคนแก่นคูนกับสร้างฝันด้วยกันบ่มอบความสุขให้กับทุกๆท่านความงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

กราบท่านผู้ฟังจงแรกก้องรายการมอบการเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างจบไปกับนางงานเพลงก้องมนแคนแก่นคูนครับสร้างฟันด้วยกันบ่อมอบความสุขให้กับทุกท่านวันนี้เจอกันกับท่านผู้ฟังสุดสัปดาห์สุขที่19พฤษภาคม2569ครับนะครับวันนี้ก็ไร้ซ้ายครับที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยไว้พรพร้อมด้วยแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยไส้เหล็กจากบ้านน้ำกระจายพี่ลุงครุฑครับซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานใจกลองและก็คุณน้องเลยครับไส้ที่ซ่องวันนี้คุณป้าใจดีนะอยู่ที่บ้านบางด้านกับคุณปากคองชายที่3ล่วงจำนานทันผู้อาวุโสครับนะชายที่4วันนี้คุณพี่นุ่นกับอยู่ที่ชุมชนตะวังในเขตเทศบาลนครสงขลาชายที่5ครับคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงครับนะอยู่ที่ส่วนตูนครับตำบลโครูปจางชายที่6นี่กับพี่โก้ใกล้แตงโมอยู่ที่บ้านบางด้านครับนานสุดท้ายชายที่7จากอำเภอสิงห์นานครคุณหนองชายครับนะก็ได้โตกันเข้ามาแล้วเช่นเดียวกันขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนะที่ได้เสียสละเวลาโตกันเข้ามาครับนะครับมามอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าถ้ากันนานมอบงานเพลงของพรพันวนาครับนะคิดถึงจริงครับแนะนำมาจากคุณหนองติ้วทีมงานพี่ลุงครุฑครับมอบให้เป็นความสุขกับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังส่งงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านขอบคุณมากๆครับนะคุณน้องติ้วและคุณน้องแต้วทีมงานพี่ลุงครุฑครับให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังก็เวลากันสักครู่ครับมากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางนานที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนไตผ่านเปลี่ยนไตน้ำมันเครื่องพร้อมใจกลองและก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันจ่ายบริการกันนายที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางนานตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคลาสู่ดอกซ่องซี่6ตัวงาแล้วก็6ครับนะตัวไปได้ครับที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางนานสำหรับอามอย่างยนต์ล้อแม็กซ์ทรงกล้าที่นี้จำน่ายกลับนะไม่หวาจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเทนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นต้วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายางกับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่นี่ครับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีกับไม่มีเงินไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันนายครับนาทีอ้ามยังยนต์ล้อแม็กซ์ทรงคลาถนนท่ามทิพย์เม็ดตะมันก็รูปจางอำเภอเมืองทรงคลาส่วนเก่าฮกเก่าส่งอาหาสามฮกสามทันพกวังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนายครับนาบริหารหน่วยหนองอ้ามครับท่านพกวังที่ไปชายบริการบอกกับต่างร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวังรายการเพลิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดในกัปตัน 10% เลยทีเดียวครับนะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่าโรคกันจาตากันนานยังอยู่ที่บ้านนำกระจายครับนะพี่ลุงครุฑครับนะให้เกียรติในนำงานเพลงก้องยอดรักสรักใจครับนะอ่านเพลงไล่กับรองเรือ5รักแล้วต่อกันโดยงานเพลงที่ส่องก้องชัดทองมงคลทองเสียงครวญจากหม้อแกงน้องบ่าวบ้านชายโครงให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาอีกส่วนงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

กรับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องชัดทองมงคลทองครับนะเสียงครวญจากหมอแคนครับมอบความสุขใจกับทุกท่านได้ฟังขอบคุณขอบคุณมากมากพี่รงครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณนงติ้วคุณนงแต้วคุณนงเบาบานชัยกรองและก็คุณนงไลครับนะครับท่านผู้ฟังกำลังรายการเพลินใจควังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะตำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังต่างด้านเชิงเพลงไทยลูกทุ่งต่างสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 MHz และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะ www.vr88.75.com เวลา 11:00 น. ถึง 13:00 น. ครับ2ชั่วโมงโดยประมาณครับนะท่านผู้ฟังเชิญชมเพลงไหนเพื่อที่จะมอบให้กับใครครับฟังพร้อมๆไปกับตัวท่านครับโทรกันเข้ามาได้ไม่เลขนี้ครับนะ074812055มอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อทีแนะนำกันเข้ามาครับนะมาถึงคุณปาคองครับคุณปาใจดีอยู่ที่บ้านบางด้านวันนี้ให้เกียรติในงานเพลงว่านๆของทุนตรงใจหมอปีเชษให้กับปิโยปากูลบ้านบางด้านครับนะและท่านผู้ฟังที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งกลับไม่คัดกองไม่คัดใจครับนะฟังพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงรังรักในจินตนาการและก็โต้กันโดยงานเพลงที่ส่องข้องทูลตรงใจเช่นเดียวกันสั้นๆนั่นก็คือในฟันอีกส่องงานเพลงหมอความสุข

ครับคนเราก็มีสิทธิ์ที่จะคิดจะควันกันได้ครับนะควันอยากให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนั้นครับท่านผู้กว้างความปรารถนาหรือการจินตนาการกับท่านผู้กว้างรู้สึกแวบๆว่ามันมีความสุขครับนะคือปรารถนาจะให้สิ่งที่เราคาดหวังให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตนะถ้ามันเกิดขึ้นได้มันก็ดีกับถ้าเกิดขึ้นไม่ได้ก็ถือว่าเป็นความควันเป็นการจินตนาการครับท่านผู้กว้างจบไปกับงานเพลงก้องไกลทุนท่องใจกับวันวานงานเพลงในฝันมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ความขอบคุณขอบคุณมากๆกลับนะคุณป้าใจดีกับคุณป้าคงอยู่ที่บ้านบางด้านไม่เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะกราบขอบคุณไปยังนุ่มโอเตยอำเภอสิงห์นครและจากคุณชูภาพสตรีอยู่ที่ธนาคารอมสินครับนาที่ได้เสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาคอยสักครู่นะครับเดี๋ยวกระผมคอยๆทยอยจะได้นะครับเรื่องของงานเพลงตอนนี้กว้างมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันต่อมาถึงร่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสกำจับกำจาคิดเส้นตายตึบๆหน้าๆบอกว่าปนันหมอไปกับคุณน้องหน่อยตลาดนาทิพย์ในเขตเทศบาลนครสงขลาตีมานนงตาลว่านเจี๊ยบนวปนันครับนะมอราชพัฒน์ตรงกล้าปีกว่านเตวปีแก้ววันเท่าและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยากว้างกันเลยครับนะอ่านเพลงก้องเซ็กซักผูกันทองครับขั้นมากเศรษฐีและกาโตกันด้วยคนคิดเล่นครับอ่านเพลงก้องเอกใจที่วิจัยอีกสองอ่านเพลงมอความ

0: องเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับขอบคุณมากๆครับนายร่วงจำนานท่านผู้อาวุโสครับไอ้เกียรติแนะนำกันเข้ามาสร้างงานเพลงจบไปกับนะอ่านเพลงก็เอกชัยศรีวิชัยครับคนกินเล่นครับนะมอบความสุขให้กับทุกทุกฝันในกว้างนุกนุกลอยลอยครับนะกว้างกันได้บายใจบายใจชอบเพลงไหนนะมอบไปกับใครโตกันเข้ามาได้ไม่เล็กนี้ครับ07481055ครับนะซ้ำย้ำอีกทีครับ07481055สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กองรุ่งเรืองอะไรยนต์ไหนบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรจงหลังใกล้ป่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กองรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านบางถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา081357445ครับนะตัวไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแท่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่กาวกันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและก็อีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บครับมีครับผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันประเภทสินค้าตัวไปครับนะมีครับรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปอะไรงานช่างฝีมือครับนะใช้ในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เลือกเช่นกันครับมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลครับนะถนนไทยบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา09390956ตัวไปได้ครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้กว้างได้กว้างกันโตอย่าโรคกัญชาต้ากันนานครับนะมาถึงคุณพี่นุ่นอยู่ที่ชุมชนช่องวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะแล้วก็บอกว่ามอบให้กับอามยังยนต์ล้อแม่สงขลานะแล้วก็นายจังกรึงจังเวกครับอยู่ซอยเก้าถนนไสบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลาท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกว้างกันเช่นเลยครับนะยาโรคกัญชาท่ากันนานครับอ่านเพลงนี้กับแนะนำกันเข้ามากับนะก้องนงเดียวสุวรรณเบนทองนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมครับบอกให้ตาแจงเอาไม่ฉายครับนะบอกให้ตาแจงงานเพลงก้องพงเป็ดฟันผู้โทนมอบความสุขให้กับทุกๆกันครับ

ครับท่านผู้ฟังบอกให้ตาแจงบอกให้ตาแจงได้เข้าใจกันนะอ่านเพลงก้องไกลพงแผดฟันผู้ตนมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อครับอย่ารันชาตั้งกันนานฟังงานเพลงก้องเศร้าเสียงโซดอกอสูงทองครับกับงานเพลงน้องมีผัวเลวครับนะ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงก้องเศร้าเสียงโซดอกอ่อนมากมากับนาคุณพี่นุ่นชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้กองรับช่างอะไรด่วนตามรุ่นตามเยาะติดตรงการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาจูน81357ที่ช่อง45โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะอามยางยนต์ล้อแม็กซ์ทรงคล้าครับท่านผู้กังทีนี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปิดเทนแม็กไม้แม็กเปิดซ่อให้บริการตั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงรางโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการครับท่านผู้กังปะยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม้ครับนะในส่วนนี้ปะให้ฟรีไม่มีเงินไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ครับนะที่อามยางยนต์ล้อแม็กซ์ทรงคล้าถนน30 เมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าออกเก่าสองห้าห้าสามออกสามท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนายครับนะบริการหน่วยหนองงามครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดในกับท่าน10%เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขให้กับท่านผู้กองได้กว้างกันต่ออย่ารอกันชาถ้ากันนานครับนะเรื่องก้องงานเพลงพี่เพ็ญครับให้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องเอกชัยศรีวิชัยครับแยมยัวครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านกว้างพร้อมๆเลยครับ

ครับขอบคุณมากๆครับนาคุณพี่น้องครับอยู่ส่วนตูนตำบลโครุบช่างให้กินแนะนำกันเข้ามางานเพลงของสุรพลสบัดเจริญครับนะงานเพลงคาเมนลายไพ่ครับมอบความสุขให้กับทุกๆส่วนได้กว้างครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันต่ออย่ารอกระจายตากันนานครับนะมาถึงพี่โก้ครับซึ่งใกล้แตงโมอยู่ที่บ้านบางด้านวันนี้ให้กินแนะนำงานเพลงของสยสยสายันสัญญารักสายันน้อยๆแต่คอยรักสายันนานๆควังกันเช่นเลยกับนางงานเพลงเฝ้าค่ายกลายเตียงครับแล้วต่อกันด้วยงานเพลงที่ซ่องครับนะวันนี้รักวันนี้ลืมครับอีกซ่องงานเพลงกับนำเอาความสุขให้กับทุกๆต

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อที่สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากๆกับนาคุณพี่โก้ครับค่ายแตงโมอยู่ที่บ้านบางด้านในเขตแนะนำกันเข้ามามอบความสุขไงกับทุกท่านได้กว้างกันขอบคุณมากๆครับนะโอ้ช่างไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านครับท่านผู้กวางทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเป็นใต้บ้านเป็นใต้น้ำมันเครื่องพร้อมทั้งเป็นใต้กล้องและก็ยังให้บริการครับท่านผู้กวางให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันนายครับนะที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคลาสู้นกช่องซี่6ตองแล้วก็6ครับนะตัวไปได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับนะร้านแสงวันครับท่านผู้กังจำนายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์

การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่กาวกันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและก็อีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บกับสันบุกวังมีผ้ากาวผ้าสับในและอีกมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปกับนะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานช่างขี้มือใช้ในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเกินกันกับนะมาที่ร้านแช่งวันทีเดียวครบจบถูกย่างร้านแช่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลครับถนนไทบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา093 9 2 0 0 9 5 6ครับนะโตไปได้ครับหมอบ้านเพลงหมอความสุขไงกับท่านผู้กว้างได้กว้างกันโตครับนะมาถึงคุณน้องชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงของน้องเดียวสุวรรณแหวนทองนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมด้วยความยินดีไม่ขัดข้องไม่ขัดใจครับนะไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงนุ่มสงคราลำพันธ์ครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านกว้างพร้อมกันเลยครับนะ

กรับสันพกวังงานเพลงก้องนองเดียวส่วนเวนทองนักร้องลูกถุงวัฒนธรรมครับนะงานเพลงนุ่มส่งกล้าลำพันมอบความสุขให้กับทุกทุกท่านขอบคุณมากมากครับนะคุณนองชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครให้กิจนำกันเข้ามาครับนะยังอยู่ที่อำเภอสิงห์นครครับนะนุ่มบ่อเตยครับวันนี้แนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักโดยเฉพาะอย่างหญิงคิดเส้นตายถึบๆหน้าๆเย้ยๆเติบเติบครับนะหมอไปกับคนเทเรนพร้อมด้วยท่านผู้กว้างที่กว้างไรการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกับนะไม่คัดกองไม่คัดใจกับไปกว้างพร้อมๆกันเลยกับงานเพลงก้องนุ่มหน้าเส้นเด็ดซ่อนเด็ดคนสุพรรณกับนะงานเพลงฝนตกน้ำนองหมอความสุขให้กับทุกๆ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจานพระกวางฝนตกควารองครับงานเพลงก้องซ่อนกิรีสี่ประจวบครับก็คุณนังๆอีกครั้งอีกทีกับนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครในกิจแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับท่านผู้กวางครับนะโอ้ส้มไม้กาเจวิตบ้านบางด้านที่นี่บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยอครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเร่งช่วงหลังเปลี่ยนไส้บานเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องพร้อมใจกลองและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนะที่อุตสาหกรรมกาเจวิตบ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคร่าสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับนะอามอย่างยลอแม็กช่องคร่าจำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเยอะไม่อย่างเปอร์เทนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งสู้ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยถือมันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับสันพกวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปลาให้ฟรีครับไม่มีเอื้อนใกล้และไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ำอย่างยนต์ล่อแม็กซ์ทรงคล้าถนนช่ำชิบเม็ดตะมนก็รูปจางอำเภอเมืองทรงคล้าครับนะส่วนเก่าอกเก่าทรงอาหาจ้ามอกซ้ำท่านผู้กวางโทรไปชอบท่ามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริการหนาน้อยหนองอ้ำครับนะท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับต่างร้านกันสักนิดถึงบอกว่ากวางรักกับวิทยาต่างร้านยินดีครับนะมีส่วนลดไอ้กับจันซุปเปอร์เซนเลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขไอ้กับทุกท่านได้กว้างกันโต้ครับนะมาถึงคุณทุพภาพทุตรีอยู่ที่ธนาคารนมสินครับนะบอกว่าอย่าลืม

อย่าลืมหมอปิเชษฐ์ให้กับดร.ลินและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกับนาไม่คัดกองไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับอ่านเพลงก้องรุงเพชรเล่มซิ่งครับแล้วแต่วาสนาครับ

0: ตุ๊กแกเพราะวาสนาของพี่มันแย่เหมือนดังตาแก่ขอทาน
1: กราบท่านผู้ฟังถ้าจะว่าไปแล้วบางคนนี่ครับโจกวาสนาเขาดีครับท่านผู้ฟังแกล้งเหลือแกล้งไปกันได้ครับแต่แกล้งวาสนานี่แกล้งกันไม่ได้ครับท่านผู้ฟังนะวาสนาครับท่านผู้ฟังหรือว่าบุญบารมีกุศลหรือว่าความพลังพรมที่สร้างสมมาในอดีตครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นความเฉลียวครับท่านผู้ฟังซึ่งส่งผลในบุคคลนั้นแล้วครับได้รับลาภยศโชคลาภหรือเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ดีนี่ก็เรียกว่าวาสนาครับท่านผู้ฟังนะแต่วาสนาอย่างเดียวไม่ได้ครับท่านผู้ฟังต้องพลังพรมไปด้วยการปฏิบัติหรือการกระทําด้วยครับนะถึงจะประสบความสําเร็จอยู่เฉยๆเฉยๆนี่ครับยายดีมีวาสนาก็คงเป็นไปไม่ได้ครับท่านผู้ฟังนะจบไปกับอ่านเพลงของรุ่งเพชรเล่มซิ่งครับนะแล้วแต่วาสนาคุณรูปภาพสตรีอยู่ที่ธนาคารนมสินในเขตแนะนำกันเข้ามาหมอบอีกเพลงกับงานเพลงก้องก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีกับนะงานเพลงนี้ธนาคารนมสินเช่นเดียวกันในเขตแนะนำกันเข้ามาใจสารภาพ

เพลงก้องก็จักรพันนาคอนบุรีอ่านเพลงใจสารบาปกับสันบกวังมีไอ้ไรอยู่ในใจกะบอกมาคนเราแลยนะไม่รู้ใจคิดไอ้ไรกะบอกมาบอกมากับสันบกวังครับฟังกันต่ออย่าโรคกันจ้าท่ากันนานฟังงานเพลงก้องเจ้ายิ่งรู้ถุงพ้นตนาสุดต้นมันช่วยดีครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องเจ้ายิ่งลูกถุงฝนธนาสิ้นตนมันช่วยดีกับมนุษย์เราหรือว่าคนเรานี่กับท่านผู้ฟังความต้องการนี่กับนะความต้องการบันเหลือกับมีไม่มีตีทิ้นทุดกับท่านผู้ฟังนะความต้องการนี่กับอยากได้รู้อยากได้นี้อยากได้นี้เหลือก็อยากได้นู้นไม่มีตีทิ้นสุดกับนะอันนี้คือเรื่องของความต้องการแต่เรื่องของความจําเป็นนี่กับนะบางครั้งเราก็ต้องมีกับเรื่องของปัจจัยที่บ้านที่อยู่อาศัยนะเรื่องของเครื่องนุ่งห่มยาหลักษาโรคอะไรพวกนี้กับนะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่ในยุคปัจจุบันนี่กับท่านผู้ฟังที่จําเป็นก็มานั่นก็คือโทรศัพท์มือถือกับนะแต่ละคนแต่ละคนนี่ก็คาดไม่ได้สิ้นเดือนทีก็ต้องจ่ายกันนะอันนี้ก็เรื่องของภาระที่ตามมาเป็นโอตามตัวกับท่านผู้ฟังครับก็เวลากันสักครู่ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ไหนบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรจงล้างใช้บ้านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีมากมายครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังรับช่างอะไรด่วนตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถ่อใหญ่เกียมถนนกาญจนาวณิชย์ตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะ081ถ้ามาจากที่ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องของไล่รถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแท่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่กาวกันไกรอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและก็อีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บครับมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันประเภทสินค้าตัวไปมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปอะไรงานช่างขี้มือใช้ในการประดิษฐ์ครับก็มีมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบถูกยังครับนะร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลถนนไทรบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองท่งคร้า0939209556โตไปได้ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อฟังงานเพลงก้องมนแคนแก่นคูนครับยังคอยที่ซอยเดิมมอบความสุขให้กับทุกๆท่าน

ท่านผู้ฟังทำไมไรไม่ได้กับก็ต้องทำครับต้องทำไมไรกับทำใจทำใจยอมรับความจริงกับท่านผู้ฟังในบางครั้งหลายๆครั้งเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้นี่กับนั้นหรือแก้ไขอะไรไม่ได้ต่อไปเราก็ต้องปันหรือกับปล่อยวางอย่าไปยึดติดและยึดติดการฟื้นกับนั้นเผื่อและกับเผื่อหลดความทุกข์หรือความผิดหวังในสิ่งที่ไม่เป็นไปดังใจต้องทำใจกับท่านว่าอ่านเพลงของสาวดอกยาตายอราใจกับนั้นสองคำหวาทำใจยังไม่จบครับเริ่มเลยเวลาเหลือไม่กี่นาทีกับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการขอบคุณดีเจน้องนึงกับนะขอบคุณคุณร่มไม้คณาทองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำบุตรนึงว่าจะได้ที่กระผมพูดไปผิดพลาดกระผมก็เอาไปกับนะเวลาก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมกับท่านผู้ฟังในโอกาสอยากลากันวันนี้ก็อาจารย์ผู้กว้างทุกๆท่านโชคดีและก็มีความสุขกระผมวิทยาแสงมณีกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com
1: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
2: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
3: ู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
4: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
3: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง FM VR Radio 88.75 จากสองผู้ยิ่งใหญ่ในวงการเพลงนะครับให้พี่ใหญ่กันก่อนสำหรับสายันสัญญาในเพลงที่คุณสอสมิงไพรส่งเข้ามานะครับภูธรที่รักและที่จะไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นนักร้องจากเมืองโคราชบ้านเองนะครับนั่นก็คือสอนชัยเมฆวิเชียนบอกให้ฝังเขาไว้ในโรงนาด้วยนะครับถ้าหากว่าความรักเขาเป็นพิษในเพลงเสียงสะอื้นจากหนุ่มนานี่ก็เป็น2เพลงแรกนะครับที่เข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 สอนชัยเมฆวิเชียนนั้นก็สร้างชื่อเสียงให้กับเพลงดังของครูฉลองผู้สว่างไม่ว่าจะเป็นอ้อนจันพายงัดและก็จูบไม่หวานต้นฉบับกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นศิษย์เอกของครูฉลองเพราะว่าครูฉลองช่วงนั้นก็โด่งดังกับเพลงที่เรียกว่าต่อว่าต่อขานสาวๆผู้หญิงนะฮะแต่มาแต่งเพลงให้กับสอนชัยเมฆวิเชียนเป็นเพลงหวานนี่ก็ถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองสุดขีดประมาณ2519-20ส่วนสายันสัญญานั้นก็มาพร้อมกับเพลงของครูชลธีฐานทองนะลูกสาวผู้การแม่ปลาลาให้ฟรีๆนะครับเพราะว่าคนที่ซีกันไปก่อนนั้นก็คือสอนคีรีศรีประจวบ

ครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณเป็นแฟน Facebook ก็คงจะไปพบกับอาจารย์แสนรักเมืองโคราชซึ่งก็เป็นโฆษกประจำวงศีของสายันสัญญาอาจารย์แสนรักก็จะเล่าทีละตอนทีละตอนเล็กๆช็อตสั้นๆ นะครับเรียกว่าที่มาที่ไปของการอยู่ร่วมกันในวงดนตรีเป็นอะไรมีอะไรกันบ้างนะการแสดงแต่ละครั้งรายได้อย่างไรแม้กระทั่งถูกตำรวจรวบเพราะเล่นไฮโลกำลังเวทีและนี่ก็เป็นธรรมเนียมนะของวงดนตรีในยุคก่อนก็มาเล่าสู่กันฟังสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนะครับขอบคุณไปยังซอสมิงพลายใส่สมิงพลอนะครับฟังกันแล้วสบายสบายกันไปในวันศุกร์อีกแล้วครับท่านศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ก็ขอบคุณไปยังทางด้านของผู้สนับสนุนรายการก็คืออุสมายคาสวิทบางนานสงขลาวีอาร์เรดิโอและลุ่งเรืองอลายนพร้อมทั้งโรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับ0843002556 0943563991นะครับต้องขอบคุณมิตรรักนักฟังเพลงที่โทรศัพท์เข้ามา4สา5สายก็ว่ากันไปกับดำแดนสุพรรณนะครับจากทางด้านของหลวงกล่อมหมู่3สถิงหม้อนะครับดำแดนสุพรรณนี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องครับสอนเพชรสอนสุพรรณหลังจากที่ทางด้านของสายันสัญญาและสุรพลสมบัติเจริญนะครับคุณครูสุรพลเสียชีวิตนั้นปรากฏว่านักร้องเมืองสุพรรณนี่เกิดใหม่กันเป็นว่าเล่นโดยเฉพาะดำแดนสุพรรณนะสมัยอ่อนวงรักกับพี่ดีแน่จานการการุณวงพรชัยสร้อยเพชรนี่3 4คนนี่ถ้าแกเรียกว่าตั้งวงดนตรีในแนวฉบับของสมัยแคนนะครับนะเรามีเสียงแคนของสมัยอ่อนวงอยู่ด้วยนะครับคุณขอมาครับลูกพี่ไม่รอพ่อไม่รวยดำแดนสุพรรณเมารักซึ่งเมาเหล้าเมารักนั้นดำแดนสุพรรณแต่งให้กับชาตรีศรีชนและก็ชาตรีก็แต่งเพลงเมารักนะครับดับครูเช่นเดียวกันนะครับให้กับดำแดนสุพรรณเป็นการแลกเปลี่ยนเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีกันนะครับและอีกเพลงหนึ่งครับก็เป็นเพลงที่3นะฮะเพราะว่าไม่ได้ระบุมาบอกจัดให้หน่อยครับเอาได้เลยครับจากหลวงกล่อมอยู่หมู่3จะทิ้งหม้อสิงห์นครสงขลากับนักร้องที่ชื่อสั้นๆเรียกง่ายๆไม่ต้องพิธีพิถันแต่กระนั้นผลงานของเขาก็ไม่ธรรมดานะครับ

ว่าพี่เองใช่คุยเบ่งทับทมเหมือนข้าวพันผสมกรมการข้าวจัดมานี่สุพรรณแท้ๆกันเลยทีเดียวนะครับในเพลงรักกับพี่ดีแน่จันการการุณวงศ์นะครับครูเพลงคู่ใจมาจากจังหวัดนครนายกเป็นเพื่อนพี่ดำแดนสุพรรณโด่งดังมากนะครับ2511รักกับพี่ดีแน่ส่วนเมารักชาตรีศรีชนแต่งให้นะแล้วก็ยังมีเพลงในยุคที่2ที่ดำแดนสุพรรณโด่งดังกันอีกสำหรับเพลงอยู่ดีกว่าตายคงจำกันได้นะครับว่าอยู่ดีกว่าตายนั้นก็เขาไม่ได้เป็นคนสู้คนแต่ว่าเขาก็บอกแล้วว่าอยู่ดีกว่าตายนะถ้าสู้คนก็เกิดซีแงสตายแน่ๆนะก็เรียกว่านำมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบส่วนเมารักแน่นอนนะครับก็เป็นผลงานของครูผู้ที่เป็นเสมือนเพื่อนชวนมาอยู่วงดนตรีศรีนนท์สุภเจริญท่านก็คือชาตรีศรีชนนะครับนะแต่ถ้าเมาแล้วขับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกับผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกิจกรรมพิเศษสำนักงานปปช.เนี่ยเป็นข่าวดังกันเมื่อคืนวานนะครับเมาแล้วขับรถกระบะชนท้ายไรเดอร์เสียชีวิตบนถนนราชพฤกษ์ผลตรวจแอลกอฮอล์พุ่งถึงโอ้โหนะหน้าแดงเป็นกุ้งต้มนะ189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แจ้งข้อหาหนักนะครับมีนำซ้ำยังพยายามสลับตัวคนขับนะก็เรียกว่าเจ้าของที่เป็นสังกัดปปช.ก็คงจะช่วยหรือตรวจดำเนินการตามวินัยนะครับนะแล้วยังผู้ก่อเหตุก็ขับรถหนีไปไกลแล้วก็ลากศพไปด้วยนะครับพลเมืองดีก็ช่วยกันล้อมจับกันไว้ได้จะมาอ้างเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นั้นไม่ได้ดำเนินคดีครับ3ข้อหาหนักได้แก่ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเมาแล้วขับให้หยุดรถไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือและแจ้งเหตุชนแล้วหนีต่างหากนะครับก็ยังมีข้อหาเพิ่มเติมอะไรอีกบ้างไหมให้การเท็จหรือเปล่าพยายามจะให้ลูกน้องเป็นช่วยรับแทนนะครับทั้งที่สมัยนี้กล้องมันมีเป็นตาสับปะรดนะฮะความเคลื่อนไหวต่างๆในที่เกิดเหตุนะมีกล้องของพยานมากมายพยานปากเอกเลยนะครับกล้องที่เป็นเสมือนกับการช่วยให้คดีเนี่ยมันคลี่คลายลงเพราะฉะนั้นก็แต่เมาแล้วขับแน่นอนครับติดคุกนะฮะแล้วก็ยิงไปชนคนตายก็นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โทษสาหัสเช่นเดียวกันในด้านของคดีต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ตั้งสติก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับเมาแล้วขับเป็นสาเหตุใหญ่ของอุบัติเหตุได้รับการเอื้อเฟื้อรายการนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลานะครับบริการเงินอยู่ที่บางด่านนะครับสำหรับสมหมายคาร์เซอร์วิสซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องจะซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบต่างๆกันได้นะครับที่สมหมายคาร์เซอร์วิสบริการอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ทางโทรศัพท์ก็0624565556สมหมายคาร์เซอร์วิสกับพันธมิตรก็คือรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245และวัดป่าขาดมาอีกแล้วนะครับก็ศรัทธากันในวัดป่าขาดก็มาฟังเพลงตามคำขอของบ้านปลายนาพรตะพรัน
สาวบ้านซ่องชวนน้องทำบุญนะครับขอบคุณไปยังคุณฟังอยู่กันที่บ้านปลายนานะครับทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกัน

กันรวดเดียวยาวๆกันครับ4เพลงจากบ้านปลายนาผ่านไปแล้วนะครับก็มาถึง2เพลงส่งท้ายในชั่วโมงแรกนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งจากสมัยขาสวิทย์ลุ่งเรืองอรยุนแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743145 7นะครับให้คุณฟังเพลงของเกาะยอนะครับการเกาะยอขอเข้ามา4เพลงฟัง2เพลงก่อนนะครับขันหมากมาแล้วยงยุทธเชี่ยวชาญชัยมาแล้วหรือพี่ป่องศรีวรนุช

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

สนุนเรือนงามนิทานพื้นบ้านแบบไทยๆนะครับก็เป็นนิทานเรื่องยาวบางทีก็ฉายในทีวียุคขาวดำเมื่อก่อนนะก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้ข้อคิดคติสอนใจแก่เด็กๆอย่างดีแต่ตรงนี้ครูโสรพลสมบัติเจริญนะครับประพันธ์ให้กับทางด้านของอาจารย์ก้านแก้วสุพรรณเป็นผู้ขับร้องสนุนน้อยเรือนงามก็เป็นเพลงยุคแรกๆที่ก้านแก้วสุพรรณขับร้องเพลงของคุณครูโสรพลสมบัติเจริญนะครับซึ่งยังมีรอยไถแปรที่คุณครูโสรพลเขียนให้กับก้านแก้วสุพรรณหรือจะเป็นคนป่าตาลด้วยนะก็เป็นเพลงยุคแรกๆที่ก้านแก้วสุพรรณเป็นผู้ขับร้องโดยเฉพาะน้ำตาลก้นแก้วดังมากๆเลยนะฮะสำหรับครูก้านแก้วสุพรรณเองก็ยุคที่สองมาวงดนตรีของครูปอชื่นประโยชน์วงดนตรีประกายดาวซึ่งก็มีเพลงแก่งคอยและเพลงที่รู้จักกันมากคือหลงกรุงนะก็เรียกว่าเป็นตำนานอีกตำนานหนึ่งนะครับสำหรับครูก้านแก้วสุพรรณซึ่งยังมีสารลักษณ์ศรีโศกและอีกมากมายนะสาวบ้านสร้างแก่งหลวงสวรรค์ชาวนาใครๆก็รู้จักกันดีเสียชีวิตกันไปเมื่อปีพุทธศักราช2556นะก็เป็นตำนานอีกตำนานหนึ่งครับกับเพลงหวานๆของนักร้องรุ่นครูก็เป็นเพลงที่การเกาะยอขอเข้ามาในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับในชั่วโมงที่2ซึ่งติดค้างจากชั่วโมงแรกที่ขอเพลงของทางด้านนักร้องเก่าเช่นเดียวกันนะยงยุทธเชี่ยวชาญชัยกนาสิทธิ์สุรพลขันหมากมาแล้วหรือพี่ป๋องศรีแล้วขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลานะครับเพชรโพธารามและก็สุริยาภาพปทุมนะครับในสายที่2ในชั่วโมงที่2นะครับก็เตรียมจัดการไหว้จัดกันไปจัดกันเต็มๆจนถึง1ทุ่มโดยประมาณในรายการเล่าขานตำนานเพลง FM VR Radio 88.5 พรุ่งนี้ครับเราก็มีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ก็เป็นตำนานเช่นเดียวกันนะครับว่าจะเป็นตำนานเพลงลูกกรุงตำนานเพลงลูกทุ่งหรือจะเป็นเพลงไทยสากลหรือว่าจะเป็นเพลงสตริงเก่าเราก็มีขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงนะครับส่งเพลงเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เราขานตำนานเพลงลูกทุ่งขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันกับสมัยคาสวิทบางด่านสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนและก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับกับนักร้องดังในอดีตที่อยู่กับครูไวยพจน์เพชรสุพรรณกันมาก่อนนะครับสำหรับเพชรโพธารามก็เป็นนักร้องจากบ้านโป่งใช่ไหมอยู่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับสำหรับเพชรโพธารามก็เป็นนักร้องอยู่ในวงของราชาเพลงแหล่ก็คือครูไวยพจน์เพชรสุพรรณสำหรับประวัติก็เรียกว่าเพชรโพธารามเองก็มีเพลงโดยเฉพาะสุโขทัยรันทมจากการประพันธ์ของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณนั่นเป็นเพลงยุคแรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับเพชรโพธารามนะสำหรับเพลงรักคนชื่อน้อยหรือว่าจะเป็นเพลงดังๆในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับมีกันตั้งแต่ตชด.ขอร้องและก็น้ำใจสาวดอยรักคนชื่อน้อยจากคุณฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาซอย14ราชอุทิศ1นะฮะมาฟังกันเลยดีกว่าครับ

ก็ขอบคุณไปยังซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลานะครับตำนานเพชรโพธารามนั้นก็ทราบกันอยู่ว่าเขาก็เป็นศิษย์ของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณอยู่กันที่อำเภอโพธารามนั้นก็มาสมัครเป็นนักร้องของวงดนตรีครูไวยพจน์แถวจรัญสนิทวงนะฮะแต่ช่วงนั้นมันก็พอสอนั้นก็ลดบัตรโดยสารนั้นมีจำกัดนะครับก็ไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้เพราะมันค่ำเสียก่อนรถหมดก็เลยนอนกันอยู่ที่บ้านครูไวยพจน์เป็นสุพรรณแต่กระนั้นครูไวยพจน์ก็เมตตาให้ดูแลคุณพ่อของครูไวยพจน์นะครับและก็ดูแลบ้านเรือนพร้อมทั้งเวลาทำการแสดงดนตรีก็พากันไปด้วยนะครับจนกระทั่งถึงจังหวัดสุโขทัยที่มีเพลงสุโขทัยระทมจากครูจิ๋วพิจิตรเป็นผู้เขียนให้เห็นไฟไหม้ตลาดสุโขทัยก็เลยเขียนเพลงนี้ให้กับนักร้องน้องใหม่ตั้งชื่อเขาว่าเพชรโพธารามนะครับโดยเฉพาะเพลงต่อจดขอร้องครูไวยพจน์ที่แต่งให้ก็ตัวท่านเองก็มาเขียนเพลงนปภ.ครวญก็ว่ากันไปตามสไตล์ลูกทุ่งเก่าเราชอบนำมามอบกันคุณขอมากันอีกนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงของสุริยาฟ้าปฐุมและก็อีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงค่อนข้างที่จะใหม่แต่เราก็จัดกันให้จัดกันไปในชั่วโมงที่2เดินทางเข้ามาสู่6โมงกับ26นาทีขอบคุณไปยังสมหมายกาสวิตบางดานสงขลาครับอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องนะครับระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้สบายมากนะครับสำหรับบริการของสมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้ที่0624565556สั่งกันใกล้ๆ 7-11 บ้านบางดานบริการด้วยใจนะครับสำหรับเซอร์วิสหมายของสมหมายคาร์เซอร์วิสและลุงเรืองอะไรยนต์นั้นก็มีจำอะไรรถยนต์ไว้คอยจำหน่ายกับลูกค้านะครับโดยเฉพาะพวกน้ำมันเครื่องทุกชนิดไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์หรือว่าไส้กรองอากาศอะไรรถยนต์ต่างๆสายพานเครื่องยนต์ก็มีครับโชว์อัพก็ยังฮะที่ร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ลูกยางที่อะไรรถยนต์เกี่ยวข้องกับอะไรรถยนต์ก็มีมากมายบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245นะครับขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังหน้าค่ายตำรวจตระเวนชายแดนสงขลาครับกับสุริยาฟ้าปฐุมนักร้องที่มีเพลงโด่งดังโดยเฉพาะเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานั่นก็คือเมื่อสักครู่ฟังต่อจะรอขอแล้วขอร้องแล้วมาฟังนุ่มนอปอขอ

0: ที่ท่านโทรหาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ก็เป็นมาลัยพวงที่3นะครับของทางด้านของอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียนผ่านทองในพวงแรกเขาต้องมาลัยน้ำใจใช่ไหมออกมาลัยดอกรักแล้วก็ต่อมามาลัยน้ำใจแล้วก็มาลัยลอยวนนะครับก็เป็นเพลงที่แฟนลำวงนี้ชอบเพราะว่าในช่วงนั้นอาจารย์ชายเมืองสิงห์ก็มาทำวงดนตรีจุฬาทิพย์นี่ก็มีเพลงดังๆอีกมากมายทีเดียวสำหรับเรื่องราวของเพลงที่น้องริมคลองสำโรงขอขมาต้องขออภัยนะครับสำหรับเพลงที่ไม่ตรงสเปคกับเพลงหน่อยแน่นะฮะจะเป็นเก่าไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับเราก็ยังมีอีกหนึ่งเพลงที่น้องขอขมารอฟังรอจัดกันอยู่สำหรับชมกลุ่มของอาจารย์เพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาตินะครับในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับทีมงานบ้านบ่อเตยขอเข้ามาอีก3เพลง4เพลงจะทันหรือเปล่าลองดูครับอาจารย์2เพลงชัวร์ๆแต่ตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายคาสวิทย์พันธมิตรลุ่งเรืองอรยนแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยี่ยมค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743147575 0743114357นะครับมาฟังเพลงจากน้องริมคลองสำโรงนะครับสำหรับชมกรุงซึ่งเกี่ยวกับกรุงนี่มีกันมากมายไม่ว่าจะเป็นลากรุงหรือจะเป็นเพลงของทางด้านโครสุรพลก็มีนะครับแต่ตรงนี้มาฟังเพลงที่อาจารย์เพลินพรมแดนเป็นผู้ขับร้องนะครับชมกลุ่มทุกเสียงทุกสายมันยังผู้ดำเนินรายการกันเป็นพิเศษ